0: ความคิดถูกกฎหมาย
1: มึงจะมันจะรีบ
0: เราจะบันทึกบันทึกแต่ที่ไรจะรักที่ยันนาชิดและมึงเจอวังลี่ยกินแม่คนเงี้ยนี่ละมองสกันยันนี่เสวยเลย
2: ตุ๊ดอปอปตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดที่เซ็งอร่อย
0: แต่กินแล้วนั่งกินเดี๋ยวนี้ตุ๊ดอ๋ออะไรกัน